0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Teruskan Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Kelantan FM.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.